0: ได้ดินะเที่ยวอะไรไม่มีวิวเลยก็พ่อยมาเทคเดี๋ยนั่นเที่ยวคนนี้นั่นเที่ยวต่อฟิเที่ยวคนนี้ที่กระโดดอะไรมามีวิวลอยก็ได้โดยล่องกระพิงมุกพ่อเล็ตตัวแล้วฮัลโหลไปที่ไลค์เพียร์แล้วเอลโล่เอลโล่ชิมันเองดอกเบี้ยมันจะไปรู้กับเรดดอกเบี้ยนะเอลโล่เอลโล่Ela?
1: Ateo winyo.
0: Okay.
1: Agero Ambrose, Risa Wente.
0: Yes, Ambrose, Mecha Wente.
1: Komba kwat, like, pera kwa adikar, jekera rematay, kame bor, yoma hafi, rori yori, oducha, jekere kinya.
0: Bo, ti yoma hoti, yini rori yoko dushu?
1: Rori yoma hafi, kinya.
0: Opo yoma taik?
1: Opo yoma.
0: Ente winyo. Gamdana magikile. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Do I don't read anything?
2: Okay. Again, we are not quiet. You can never borrow it or get any money banned. Go back one like Kira and on a
0: Patrick
2: Mayumi.
0: Patrick Mayumi. Jamini beruanya ruanya.
2: Ya, boyo.
0: Boy, matake gik mechi mewo kida rongo gamu eno. We hoduk chen bo te kwat. Like pi jona deke mo chwalo kwat kina.
3: Boyo matake jodishu amo winyo we chawani. Apoyo me chwalo kwat melego. Apire tek obiru kwat melego. Apire tek obiru neno kine kisoba ikon pegoni, ikon pasuni. Ye, kwe wek doho nen chenjiri moro achichik. Yo dushu chualo kwa chumelego. Yo dushu kutikere mira me chualo kwa chumelego. Loba me sorelo.